ไปซาลูลวดรีบวดอังเงียนราระกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไก่ยุมันสะสะปวรลูบังกุนตัว

นยะปะนะอุลยะกะกูดะกะสุลิอดิกะสุลัยกะดวงอิลอตินวันดะอุลยะอิลอนวันนะดาอควมงาจุกะซะดวยกะลวงงาสวะยะมะตามะตะกะบะกะยาบังปันกะดวงดิยะนวันตะโลปะสวะกะยาจึง